0: عشان جاي انتهى ما كنت اجيات وكم تان كنت
1: كم فايفي
0: كم فايفي تيكا تو تشك كم كان
1: تينيغا
0: يا مكاشا مكا كنت او كاشا كان تو تكا تو كان مكان اي تو كان نمد كو تو كان كان تو تو
1: يا دي بيتا تو تو زي
0: تما شو تا كون كان تا كوبي تا كون تا كوبي تا كون تا ما دا كان كو شي كان او ما او ما كنت تما شو تا فين تا كون او هو ما كنت تما او تالو ما ما تالو تو كان ما شي كان ما شو جاي لو كان شي شي كاو
2: تو
0: จนทางนี้ก็มีก้นกมได้ก็มีกมยีก็กมยีละไม่กมสุรุมละอีตอกก็กมก็กมคายก็กมนี่ก็คายอ่าอีก็สักไว้ยินดอยากทําตัวไม่มันนี่ทําอะไรก็ต้องทําให้ได้ทําไมไม่เอกว่าโดโล Kalau anda kuat tam kagaka, dah ini memang. Inda kaya tam, ya kuen. Inda yang anda, dah ini kuen dah tahu kui. Tam tam kau kau tam tam semua tam tam suci. Kaya tam aku doa kita. Yang muni, yang muni, yang muni, yang muni, yang muni, yang. Ini wah wah sih kuen doa. Ngeru ngeru cang, ngeru ngeru cang, ngeru ngeru cang, ngeru ngeru cang, ngeru ngeru cang. Kaya wan mana ni? Wangam kai chi kan kun dan man yin mi na shua a mai mi na shua ni kun ka ti ni kun ka ti a an ga tum tum tum ta kai ka ti a tum ko an kai ta kai kai
1: ti kai ko
0: ya kai kai da kun man ko ta ta ba la ko da da ti ka kwan ma shi ta ni ta
1: ดาชินดิดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชินดาชิน